สวัสดีสวัสดีสวัสดี Good morning Good morning Good morning พูดมีพี่น้องอยู่ทั้งบ้านทั้ง Facebook ทั่วโลกเนาะขน้อยเนาะวันนี้มาพบกันได้ขน้อยกับกงกอวันที่14เดือนกันยายน2026ที่ว่าวิทยุภาคภาษาลาวมาพบกันทุกถูกตอนเช้าวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่10โมงถึง10โมง51เดอสวัสดีขน้อยสิอยู่ใจชั่วโมงอีกอันครึ่งชั่วโมงพอสิไปบุญไปบุญไปตักบาตรไปทำบุญขนาดเพิ่นว่าไม่ยังอันยอดโซฟายอดโซฟาบ่มีอีกต่อไปแปลว่าเถื่อทำเถื่อทับบิดหรือเถื่อชุดท้ายประวัติทำมิตรวัดเดียวทัวร์เพิ่นสิเหตุจังหวะขอโทษหลายๆเด้อบ่ได้เข้ามา next week เขาจะอยู่นำการ for the whole week so thank you though thank you สิอ่านบ่ได้หลายเด้อเพราะว่ามีน้องมีหนุ่มเพิ่นสิมาว่าเรื่อง fashion show on June July 18 what's this yeah July 18ขน่อยเอ้ยขน่อยสิอ่านไวๆแน่จังน้อยเลยกะสิบ่มีเวลาหลายพุ่นนี้มื้อนี้ก็มื้อเป็นมื้อมีพิเศษก็แม่นเนาะซอพิเศษชุกขน้อยจะอ่านอันนี้ก่อนซาเด้อขอโทษหลายๆขอโทษหลายๆถ้าว่าแต่ว่าอาจจะบ่อันเฮเชเนน so how's Hawaii thank you bro so I have only short time okay bro I don't have have much time Hawaii USA thank you Lubin Diao the ประเทศลาวเข้าใจหลายๆ so I don't know that Julie I can't see that so amazing Julie oh Julie what's happening here so Julie cause so you know today I not really much have time sorry though so next week we talk againso ขน้อยอันนี้พิเศษสุดเลยค่ะอันมียังข่าวเศร้าสลดใจกับแม่นสลดใจการสูญเสีย it's really sad ขน้อยอันนี้เดี๋ยวคนเบิ่งเด้อเบิ่งตัวเองเด้อเบิ่งตัวเองว่ารักษาสุขภาพก็บ่แม่นเงินคำเป็นใหญ่สาธุเอาเลยก็ได้เห็นกันทีแล้วนี่นะ but well 2 days ago he's gone ไปเลยเด้นี่นะขน้อยอันนี้เนื้อข่าวกันเรื่องอันสาปนักกิจศพหรือว่าอันนั้นกับแม่นso การอันที่ว่าอันเสียชีวิตว่ามิถา17ปีเด้อขน้อยเด้ออันนี้ so yeah มันเสื่อม let's see what is that มีน้อยก็แม่นมีน้อยขน้อยเอามีน้อยซะมีน้อยกรุณาเพราะว่าเมฆลาเพิ่นได้เสียชีวิตไปเนาะก็มีแต่ว่าอยากข่าวให้ทุกท่านได้รับรู้กันว่าอันมื้อใดปงศพ so มื้อปงศพจะแม่นวันที่20เด้ออยู่ที่UTM let's see เอาอ่านย่อๆอ่านย่อๆอยู่ Kitchener funeral home like cemetery of the Sam

0: Farwell Road Kitchener the corridor ta pudai and by ka by mu yam yam mu let's see mu yam soap men 19 Friday men wan nan nan men wan wan suk pe leum ta 5:00 5:00 9:00แล้วก็มันเริ่มศาสนามัน 7:00 มันตะแรงเด้อตะแรงเด้อคนต้องอ่านว่า 7 PM พุ่นเริ่มทางศาสนา so อันนี้มันอันวันสาปนกิจโซมัน Saturday June 20th June 20กับมันปี 2016 so 9:00 9:00 20นั่นมันทางศาสนาแล้วก็ 9:00 ครึ่ง so usually เพิ่นบ่เขียนอันนั้นเนาะเพิ่นบ่เขียนภาษาลาว so in English that's okay คนน้อยอ่านจังซี่ซาเพิ่นจะเริ่มแต่ว่ามื้อสิคันตอนจักโมงว่า cremation ไปจูดก็แม่นไปจูดเนาะภาษาลาวเฮาไปจูดมัน 10:45 เด้อแล้วก็ 11:00 อัน 15แม่นอาหารหวานข้าวอยู่ที่ I think บ้านอันผู้เกี่ยวตัวเองเด้อคนน้อยเด้อ let's see yes for more information ติดต่อทางทางอันหลานสาวก็ได้ yes so it's gonna is a men men อยู่วัดบ่ขน้อยยังบ่เข้าใจเพราะว่าขอโทษหลายๆเด้อเพราะว่าเพิ่นบ่แจ้งปานใดแต่ว่าเพิ่นก็ว่าเพิ่นเช็ดใหม่ว่า too early ขน้อยก็เลือกข่าวให้สะข่าวให้ทุกๆท่านอันนั้นอันฮู้จักนำกันว่าซั่นเนาะถ้าผู้ใดได้อันนั้นก็ดีแม่นอันซาเทเดย์เด้อวันที่20เพิ่นสิปงศพแต่ว่าวันที่19แม่นเพิ่นเยี่ยมศพเด้อไปยามประเพณีลาวเฮาอันนี้ก็โอ้มีน้อยเอ้ยให้ไปเพิ่นเด้อไปอยู่บ่ดีถึงศุกร์ว้าวอันนั้นโซซุนลาสวิกขน้อยเห็นกันอยู่ไปกินดองหลานสาวเพิ่นลานซายนี่เนาะคอนซิบาลานซาวกับลานซาย but now so life too short เด้อขน้อยเด้อ pleaseแนวใดบ่ดีบ่เอามาใส่ตัวเองเอาตัวแนวดีๆแนวใดแฮปปี้เฮ็ดโลดยิ้มใส่กันเนาะยิ้มโลดเขาบ่ต้องสั่งกัน so sometimes I do sang too though คนขน้อยจะพูดแมนบิงว่าเข็ดยืนๆขน้อยยังเมาแล้วโอ้ลางคนก็โอ้เจ้านี่ปากหวานบ่หวานอยู่บ่ใจหายก็มีได้เลือดขึ้นเลือดลงเนาะ right sis so today ขน้อยมันเพิ่นมี2บอนเด้อตักบาทนึงLet's see, I don't know where the other one. That back on us, I don't know. There were talking about La Chonto on stuff over to ngay. So, but La Chonto money aim and men you, the Kono, you want to see you and you home here and you could go by soon. But I think Kono and Artis by the low court, but by Bodai, by the Pato some can gone. Tapurai Mirala by the Kono, I do to see Adika, Lao Bun Samla, Kokam, Pur Su, Togan, Misuk and.มีสุขสว่างสงบและให้ลูกให้ลงจิตลงใจมันสันให้สบายจิตสบายใจมันนื่อยมันไปมันมีพิเศษสำหรับในงานที่ว่าเฮาไปล้างขน้อยไปล้างยังออกล้างบาปก็บ่ได้ได้คนตัวเองต้องทำได้คือการฮู้จักว่าบาปก็ยังทำดัชโนกูดคือการต้องอันเดอร์สแตนขน้อยก็ว่าไปสื่อได้กับฟิตฟาดก็ขอโทษขออภัยโซอย่าลืมคนที่อยู่เมนันเดอร์อยู่ห้องเฮียนฮัลล์จิมอันซิงเกิลอัน30กอสเฟิร์ดเริ่ม 9:00 ครึ่งแล้วเริ่มไปเลยเด้อเดี๋ยวนี้เพิ่นเตรียมแล้ว10:00ปลายแล้วโซขน้อยจะอ่านย่อๆเท่านี้ก่อนเพราะว่าเขาต้องเสียให้น้องเพิ่นนั้นว่าหลายๆนี่ so แล้วให้เพิ่นอธิบายแล้วต่อไปก็แมน so อันนี้ today ทางวัดลาวิรัตนารามคือกันเดี๋ยวนี้เพิ่นกำลังเต่าโฮมกันแบบตักบาตรยาน้ำแต่เขาน้อยจะไปทันแบบเพิ่นไปเฮยอดโซฟาเพราะว่ายอดโซฟาเนี่ยบ่แม่นมีถูกมือบ่แม่นมีถึงเดือน not every year อีก once lifetime คือเขาน้อยพวกเขาน้อยอยู่นี่เพิ่นมีแต่วัดลาวิรัตน์เพิ่นซิมีเพิ่นคือว่าเพิ่นก่อซิมไว้ว่าเนาะคันแม่นซิมจังได้บ่อื่นก็บ่ได้สิก่อกุฏิบอกก่อเฮือนยาคูยาซาเพิ่นก็บ่ได้อันพิเศษไปเด้อขน้อยเด้อพระบ่ได้ไปพบฟันเพราะว่าพระตักบาตรผู้ใดได้บุญก็เพื่อเด้อเอามาเสือไปเห็นกันขน้อยไปเห็นก็ได้คือการบุญโอเคลิซ่า I have to really rush to Lisa cause that's it ทุกท่านก็ฮู้ดีเพราะว่ามีแต่ว่าขน้อยซ้ําI don't have much time. It's 15 นาที หรือว่า 3 นาที That's it to go. All I do ก็ to prepare. You want to say it now or later? Say เปิดเพลงก่อน Right now?
1: Yeah,
0: เปิดเพลงก็ได้ เปิดเพลง? So
1: You're ready.
0: Just go then.
1: Okay.
0: Yeah. Okay. The call. Okay, dear. I you know why? Because I want to Anan. You know, เปิดเพลงซะต้องเอาวิดีโอใส่มาจังไปโอเคเพลงตัวนี้นะผู้ใดฮอดก็ฮอดนํา I like it a lot usually I dance you know ขอโทษขอสกมวลหลายจังฟอนน้ํากัน

dance a lot too. I dance alone, not just that. บทเป็นผู้เดียวได้ละหมู่หมู่กันหลายๆเป็นพันคุณเดินเพื่อนโอเคขอหน่อยจดไว้ก่อนเด้อ I just have to write in a key so probability อันนั้นไปดิso okay then we have I can go with 20 minutes with you though let's see what is that why come on ได้เพลงนี้เด้อ

0: This is AM 1430 CHKT, Fairchild Radio, Toronto.
1: โอ้ขนาดจบไปหมดหลายเพลงวันนี้ขนาดใจพบกับน้องสาวเลียนแอนเล็กสไลด์เลียนแอนน้อยทูน้อยจะกันนะทักทูไรโอเคโอเคเลียนโซยูไม่เป็นเลียนก็นะทักเพิ่มอันเล็กมองให้ฟูยูฮันนี่โอเคโกอันเมนโอเคสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาฟังลาวรีดิโอเนาะ on Sunday พวกขนาดกับพาพวกมูมูพามาเซิร์นพ่อแม่พี่น้องมาให้support มาส่งเสริมรุ่นใหม่เนาะคันจะบอกเราโมแมนรุ่นพ่อแม่แต่ว่ารุ่นลูก so ขน้อยก็เคยหูยินพ่อแม่พี่น้องลุงป้าที่ว่าเคยกังวลว่าจะบ่

0: ขน้อยเนาะอันเท่าคาเมลนี่เพิ่นก็เป็นคนหนึ่งที่ว่าเป็นพาร์ทเนอร์นะมาลาวเรดิโอและเพิ่นก็เป็นคนเป็นสปอนเซอร์ที่ว่าสปอนเซอร์ทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับลาวคอมมูนิตี้เนาะเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายเพิ่นก็เป็นคนที่ว่าสปอร์ตคอมมูนิตี้ของสมฮาวเนาะมื้อนี้ก็จะมามอบรายการให้แอนเท่าคาเมลขน้อยก็จะให้เท่าคาเมลนี่ introduce himself so Kamel could you introduce yourself to the Lao community
1: of course just want to say good morning everyone and I know there's a lot of New Year celebrations going to be starting everywhere so
2: thank you, happy
1: New Year to everyone
2: thank you.
1: Out there in the world my name is Kamel Bhardwaj. I'm the owner of Lotus Funeral Cremation Center in Toronto, Kitchener Funeral Home with Crematorium in Kitchener. And, I love what I do. We serve families, and I've been doing it for many years, and I have a real passion for helping people and serving communities.
0: And we noticed that, Kamel, from working with you. We certainly know that. So, Kamel, when can I just call a card my pair, I know.เพิ่นคาเมลนี่มี experience หลายๆแล้วเพิ่นก็มี2 location เนาะอันนึงอัน Lotus Flower Lotus Funeral Home เพิ่นอยู่อันแถวโตรอนโตเนาะอยู่ใกล้ Woodbine นะแล้วก็เพิ่นก็มีสาขาอันนึงที่ว่าอยู่ Kitchener ที่ว่าเพิ่นได้เฮ็ดเพิ่นก็ได้เฮ็ดสาขานั้นแล้วก็มีหลายคนที่ไปทรงสการอยู่แถวนั้นเนาะก็เคยได้เจอเพิ่นมาแล้ว so Kamel I just want to ask you, what sticks out to you when you work with a little bit with the Lao community in terms of funerals need?
1: You know, I tell you something. First of all, I think the community is a beautiful and rich community. Very cultural, love their families, love their seniors. You know, it's a beautiful to watch them, especially on their funerals, right? Because everyone comes together.You know the practices when it comes to the Laos community for the funeral rites. You find that there is actually commonalities with other cultures as well, right? And how they pray, offerings, chanting. The clergy, in this case, will be most of the monks will come. And so it's amazing to see the differences, but also the similarities.
0: The similarities.
1: Yeah.
0: Yeah. Very nice. คณะได้ถามคาเมลเนาะว่าสิ่งใดที่ว่าประเพณีของลาวเวลาเฮาจัดทรงสการหั่นที่ว่าเพิ่นเคยเห็นและเพิ่นสังเกตเบิ่งหั่นนะสําหรับคาเมลแล้วว่าเพิ่นว่ามันมีแนวติแนวต่างแล้วก็มีแนวที่ว่าเสมอกันคล้ายๆกันกับอันประเพณีคนอื่นเนาะสิ่งที่ว่าเพิ่นฮู้ว่าสิ่งที่ unique สำหรับประเพณีคนลาวก็แมนแบบที่ว่าเวลาเขาเข้ามารวมกันเนาะมีทั้งผู้น้อยมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งแบบคนเก่าแก่พี่น้องเก่าแก่พ่อป้าพ่อลุงแม่ป้าพ่อลุงคนก็เห็นว่าคนลาวอ่ะสามัคคีกันสำหรับครอบครัวเวลาเฮามาส่งสกาดน่ะเพิ่นว่าเพิ่นก็เห็นเพิ่นสังเกตเห็นว่าความฮักแล้วก็สิ่งที่ว่างามสำหรับลาวคอมมูนิตี้มันเรื่องสามัคคีกันแล้วทุกๆคนเข้ามาอันเรื่องอันนี้ก็สิ่งนึงมันก็แบบคล้ายๆกันกับประเพณีคนอื่นสิ่งที่ว่าเราฮู้หั่นอันสังเกตเบิ่งหั่นก็แม่นสำหรับอันการต้องการแบบเขาเอาคูบาเนาะคูบามาสูตรอันสิ่งอันนี้เพิ่นก็มี experience หลายเนาะอันนี้ก็แมนสิ่งหนึ่งที่ว่าเพิ่นสังเกตเบิ่งว่าเพิ่นมี experience หลายแถวนี้so thank you for that answer Kamel I guess my next question for you would be like what are the advantages and the disadvantages for pre-funeral planning ahead of time?
1: Mm-hmm. I think let me start with the advantages.
0: Okay.
1: Right? The advantages are in a couple of ways. Mm-hmm. Number one, the emotional aspects. Mm-hmm. Because, you know, when someone passes away, it's a very traumatic

0: time for people, for families, right? Imagine you losing your husband or your wife or your children, your grandparents.
1: Translate it because I would forget. So, คนนี้จะถามคุณแม่เนาะว่าสำคัญแบบใดที่ว่าเขามาคิดเรื่องเป็นเรื่องตายเนาะที่ว่าเพราะเพิ่นเดี๋ยวนี้นี่โปรแกรมของเพิ่นก็มีแบบที่ว่าให้เขาแบบแพลนทรงสการเวลาคันเขามีความตายเนาะให้ทุกคนแบบสั่งมาแพลนล่วงหน้าเนาะขน้อยก็ถามว่าเป็นอย่างมันสำคัญแบบไหนเนาะแต่เพิ่นก็ว่าอันสำคัญเพราะว่าเวลาเขาสูญเสียคนตายหันคนที่ว่าเขาหักหันมันมีการที่ว่าโศกเศร้าการที่ว่าบ่พร้อมบ่พร้อมที่มาฮับเอาสิ่งแบบซี่มันบอกแล้วมันก็มีสิ่งหนึ่งที่ว่าเขาซอยเหลือได้คันเขาได้แพลนไปล่วงหน้าเนาะ
2: Thank you for that. And what are the other advantages?
0: So when it comes to the emotional aspects, when someone passes away, it's very stressful for a family. Mm-hmm. And they have to make a lot of decisions in a very quick time. And a lot of them are unprepared, right? Mm-hmm. Because we have to collect information. A lot of them don't know where this information is. Mm-hmm. And they have to go search for it because we have to register a passing.
1: Mm-hmm.โอเคสู่คาเมลได้เพิ่มได้ว่าเพิ่มเนาะเพิ่นว่าเวลาเฮาสูญเสียคนที่ว่าเฮาฮักกันมันเป็นสิ่งนึงที่ว่าเฮาแบบสเตรสแล้วก็ฮับ
3: บ่ได
1: ้ฮับบ่ได้เนาะแล้วก็อันความคิดหันมันอาจจะแบบบ่พร้อมอาจจะบ่รอบคอบเพิ่นว่าสิ่งนึงที่ว่าเฮาแพลนไปล่วงหน้านี่มันซอยเหลือแบบที่ว่าเฮาเก็บขอสําคัญนี่เก็บไว้อยู่ไสมีอย่างแน่ที่ว่าสําคัญเนาะเพราะว่าอันสิ่งแบบที่คันเฮาบ่เคยผ่านความเป็นความตายมันยากที่ว่าจะคิดไปล่วงหน้าสิ่งที่ว่าเพิ่นเฮ็ดเพิ่นมีคําฮู้ให้เพิ่นก็มาตักเตือนเนาะว่าอันสิ่งแบบที่แบบของสําคัญนี่เฮาได้ไปเว้าไปไว้ใสได้ไปไปไว้บนsafety box บอหรือว่ามีอันปึ้มมีสอบอที่ว่าเขาเขียนไว้แล้วก็ให้ทุกๆคนหู
3: ้คันชื่อว่าน้องคนเราเรื่องการจิตกำจัดเพราะเขาบ่เตรียมเนาะเขาไม่ได้มีแค่การเป็นการตายขนาดลำเธอจะตายเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเรื่องมือ
1: แบบปรับเลย
3: แบบปรับเลย so we're not ready for that
1: that's right
3: so เดี๋ยวนี้อันคุณแม่คนที่มาอธิบายให้ว่าเตรียมพร้อมไปที่ไหน
1: แม่นละคันเขาเตรียมไว้มันก็แบบชื่อว่าล็อกคอบ
0: I can give you an example like how it can be a stressful situation. For example, let's say there's a husband and wife, mm-hmm. right? And I'm not stereotyping this, but let's say the husband looks after all the financial aspects, right? Knows where all the PIN numbers are, where the insurances, mm-hmm. where all the bank accounts are, mm-hmm. where all the funds are. Mm-hmm. And maybe his spouse was looking after all the other things in life, right? Domestic duties or things like that. Mm-hmm. And unfortunately, he passes away.
3: Mm-hmm.
0: And guess what? Mm-hmm. She has no idea where anything mm-hmm. is, mm-hmm. right? Because people don't talk about it in relationships. Mm-hmm. And did you know that every year, the Bank of Canada collects hundreds and millions of dollars of unclaimed money that should have gone to a family? But it's gone back to the government because nobody knew.
1: That's crazy, Kamel. So, Kamel, เพิ่นมาว่า example ให้สมเฮาฟังเนาะเพิ่นมาว่าบางเทื่อนะคนผัวเมียกันเขากับเฮ็ดเรื่องธรรมดาไปเฮ็ดไปเวียกไปงานไปการแล้วบ่ได้เว้าสิ่งที่รอบคอบเพราะว่าการเป็นกระต่ายมันเป็นสิ่งนึงที่เฮาหาเนาะหาเว้าแต่ว่าปัจจุบันนี้ต้องเว้ากันต้องได้เตรียมไปหน่อยนึงเนาะเพราะว่าเฮามาอยู่เมืองแคนาดามันมีกฎหมายมันมีหลายอ่ะสิ่งหลายแนวแบบที่ว่าเพิ่นมาเว้าฟังสมมุติเนาะว่าผัวเมียหั่นคนนึงอันผัวอันเฮ็ดสําหรับครอบครัวหั่นเพิ่นเฮ็ดแบบที่ว่าจ่ายเงินแบงค์จ่ายเบี้ยวจ่ายหยังมาแต่อันสิ่งที่ว่าเมียเพิ่นฮับหั่นอาจจะเป็นเบิ่งเด็กน้อยหรือว่าเฮ็ดอาหารการกินแล้วก็อันสมมุติเนาะสมมุติว่าผัวเพิ่นได้เสียไปเนาะอันนี้เมียที่ว่าบ่เคยฮับเรื่องอันแบงค์เรื่องเงินค่า

0: ำหันกับบ่ฮู้ว่าจะไปต่อแบบใดกับบ่ฮู้ว่ากดพินอีหยังไปแบบใดที่ว่าผัวเพิ่นผัวเพิ่นอันใดอันใดปัจจุบันนะส่วนซิงแบนซี่เพิ่นก็คาเมลเพิ่นก็มาแนะนำให้แบบที่ว่าต้องได้เตรียมอันนี้ต้องได้เตรียม
1: โอเคขันว่าชิคเขาข้อต่อนะเพราะว่าข้าแม่ว่านี่นะไปว่าครอบครัวหนึ่งสองตัวเมียเมียระเบิดเหตุเรื่องอันนั้นธนาคารเหลืองแบงก์เหลืองน้ำมีพัวมัดใจนั่นใจนิ่งแต่พัวมัดซื้อกับพัวมัดไปว่าในอันไปธนาคารทำมีอันนั้นพินนัมเบอร์กลายเป็นพัวหักมัดและเมียบ่จังเมียบ่มียังเลยบ่หูจักบัดนี้มัดพัวกับตายก่อนซะ
0: สมมติอันนี
1: ้สมมติสูตรแต่พัวตายก่อนซะและเมียบ
0: ่มีสิ่งยังเกิดเพราะว่าสำลักเดี๋ยวนี้นี่ไม่ยิงนี่บางคนไม่ยิงนี่จัดการมืดคือกันแล้วผัวกับผู้หญิงเป็นบอกผัวแบบสบายให้เมียเฮ็ดมืดนี่เน
1: า
0: ะมันก็มีหลายขออยู่ได้อัน
1: นี้อันนี้ตัวอย่างแล้วคุณหน่อยตัวอย่างแต่จริงๆแล้วมันช่างหนูผัวตายแล้วเมียบ่มีสิทธิ์ยังมืดอันนี้รัฐบาลเอาเงินไปมืดคุณหน่อยเงินไปมืดลูกเต้า
0: แม่แล้ว
1: อันนี้มีผู้หนึ่งอยู่มีผู้หนึ่งอยู่คุณหน่อยถึงคุณหน่อย
0: บ่มาซื้อเด
1: ้อบ่ว่าซื้ออันนี้เนาะคุณหน่อยจังได๋ก็ได้อันคือมาคุณมาบอกอธิบายให้นะให้ผัวเมียให้ฮู้นำกันทุกอย่างบ่แม่นโอ้ยผัวขอเห็นแล้วขอบ่ไปเห็นอันนี้บ่ได้บ่แม่นแนว
0: แล้วคาเมลเพิ่นก็เว้าเนาะทุกปีที่ว่าอันเกี่ยวกันกับอันเฮาบ่ฮู้อันครอบครัวที่ว่าบ่ได้ฮู้อันเรื่องพินนัมเบอร์เรื่องเงินเรื่องคำหั่นน่ะเพิ่นว่ารัฐบาลหั่นเอาทุกปีเอาเงินกลับคืนที่ว่าเงินที่ว่าบ่ฮู้ว่าจะมอบให้ไผหั่นน่ะเพิ่นว่าได้100 over 100 to 100 million dollars a year
2: It's a lot of money.
0: Yeah.
2: It's a lot of money.
0: Lie, though. Put on lie. Yeah.
2: And I would say that probably, so when somebody prearranges their funeral, right, it takes all the stress out because now people know that, you know what, when something happens, we have it all planned. We don't have to emotionally overspend, which a lot of people do because when something happens and they haven't prearranged, they emotionally overspend. Oh, I need the best for this, or I need this, or what did mom want in color-wise, or...What even they're guessing, right?
0: Yeah.
2: So when they do a prearrangement, the emotions are taken out because they do it in a calm way, right? Before anything has happened, long before, and they make good, logical decisions, not emotional overspend.
0: นั่นล่ะ คำแม่ว่าเวลาเขา plan ไปล่วงหน้านี่เนาะเพื่อนว่าอันสิ่งที่ว่าเขาคิดที่ว่าสำคัญอาจจะไม่ได้สำคัญเนาะเพื่อนว่าอันสำหรับรายการแบบเฮาซื้อรายการเฮาจ่ายค่ะเพิ่นว่าอันหลายคนที่ว่าเวลาการสูญเสียไปเขาจะเดาเอาว่าแม่ต้องการแบบไหนพ่อต้องการแบบไหนแล้วอยากได้สิ่งดีๆให้พ่อแม่หมดแต่ว่าอาจจะบ่แม่นสิ่งสําคัญให้ที่ว่าพ่อแม่อยากให้เฮ็ดเนาะอันนี้ก็แม่นเวลาเฮาแพลนไปล่วงหน้านี่อันความหลายใจอย่างเฮาก็มีสําจิตแล้วก็มีแบบที่ว่าเขาพ่อที่ว่าพ่อแม่แบบให้เอากลางๆบอหรือว่าเอาลูลาเรื่องอันนี้เพิ่นก็ว่าอันคันเขาแพลนไปล่วงหน้านี่แม่นความเดามันบ่มีเพราะว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าอันพ่อแม่ต้องการหรือว่าประตูไม่ตื่นต้องการเนาะ
1: เอออันนี้ขน้อยอันนี้มีครอบครัวหนึ่งแหละพวกขน้อยขน้อยลูกเองเป็นไปสื่อนำนำ
0: Patricia
1: ขนมซื้อแล้วเพิ่นอันนี้ขนมคนลาวเพิ่นสิถือเนาะโอ้เขายังบ่ได้เป็นหยังคนบ่แม่นจังซั่นขนมแล้วเพิ่นผู้ซื้อนะโอ้ she they feel so good though they don't care they don't even think about oh แล้วก็ตายไปสิเป็นยังไงหยัง and you know flower ตัวได้จะอยากได้อันนั้นมันที่ตัวได้จะอยากได้
0: Yeah. No, especially ลงเนาะเขาจะว่าเรื่องลงนี่เรื่องลงนี
1: ่
0: มันเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญบางคนก็แบบที่ว่าอยากได้ลงงามอยากได้มีหน้ามีตาเป็นว่าแต่ว่าสำหรับคนผู้ที่ว่าเสียอาจจะบ่อยากให้เฮา spend แบบสั้นอาจจะบ่อยากให้เฮาจ่ายแบบสั้นเนาะก็สิ่งหนึ่งที่ว่าคันเฮาแพลนไปล่วงหน้ามันเป็นขอที่ว่าบ่เว้าแต่ว่ามันเขาต้องการมาว่าเพราะว่ามันมีหลายสิ่งหลายแนวเลือกโบแมนเขาโบแมนว่าอยู่เมืองลาวที่ว่ามีวัดแล้วมีโรงแบบที่ว่าหลายคนแบบที่ว่าใส่เนาะอันยูพีมันมีหลายสิ่งหลายแนวที่เลือก
1: แล้วก็บ่ให้ชื่อเลยคุณหน่อยบ่ต้องให้ชื
0: ่
1: อประเทศนี่บ่ให้ชื่อเพราะว่าแล้วเขาก็บ่ได้เพ่ล้ำซ้ำนะเดียเพราะว่าเพ่มันเลย right ครับ
2: Yeah, I would say, okay, so the main reason why people prearrange is the

0: let's say, for example, you live in Toronto, but you decide to move to British Columbia, you can transfer those funds to a funeral home over there. You have to re-sign a contract with them, but you can use those funds. Those funds are also gaining interest as well. So they're interest-bearing accounts that are going up in value.
1: So what, before I translate that, is it transferable between people or between person?
0: No, what happens is the contract is written for the recipient.
1: Okay.
0: Right? The purchaser and recipient. Could be the same person, like you pre-arrange for yourself, or a husband buys it for the wife. Typically you don't, like, let's say another family member passes, you want to use it for that.
1: Because
0: in contract it's with the person named on the contract. But you can have a husband and wife, whoever passes first, two names, and you can apply it to that. That's another thing you can.
1: Wow, that's great to know. So can I just have a mail not need to how side planning and มัน protect แบบใดอันเขาเก็บไว้ใส่เนาะเพิ่นก็ได้ตอบว่าอันเงินที่ว่าเขาใส่ for pre planning เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่า funeral home เพิ่นไม่ได้จับเพิ่นไม่ได้จับเพิ่นไม่ได้จองไว้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเขาไป trust account ของอันของcompany อันอื่น company เขาของ third party เนาะแปลว่า company นอกจาก funeral home นี่เพิ่นจับไว้แล้วเพิ่นจับไว้ trust account แล้วก็มีพี่ดอกพร้อมอันนี้ความสำคัญเนาะเพราะว่าเพิ่นต้องได้เฮ็ดเอาเงินนี้เฮ็ดเวียกให้ได้เก็บพี่ดอกเพื่อที่ว่าจะได้จ่ายไปin the future เนาะแล้วเงินนี้มันก็แบบสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลมีกฎหมายที่ว่า protect เงินตัวนี้ไว้และเงิน funeral home มันบ่มีได้จับจองไว้เพราะว่ามันไปคัมเปนีอื่น
2: แล้วก็กฎหมายกันเน
1: า
2: ะ
1: แม่นกฎหมายแล้วก็มีอินซูแลนด์พร้อมอยู่อันเงินนี้ที่ว่าให้จองไว้สำหรับคนที่ว่าได้เสียไปเนาะว่าเงินนี้มันโปรเทคหลายเนาะ
2: แต่ดิฉันคิดว่าคันสมมุติว่ามีสองสื่อเนาะทับพวกใต้ก่อน
1: แล้ว
2: ในพว
1: กอันนี้อันก็คุณน้อยได้ถามว่าอันเปลี่ยนคนได้บ่แบบที่ว่า transfer คนไปผัวตายเมียตายก่อนหันได้เปลี่ยนได้บ่เพราะว่าคันเฮาซื้อเป็นผัวเมียหันเฮาได้2ซื้อที่ว่าไปผู้ใดตายก่อนก็ได้ใส่ไปก่อนเนาะบัดสําหรับคนอื่นที่ว่าบ่ได้ซื้อไปล่วงหน้าเฮาเปลี่ยนซื้อเขาบ่ได้แต่ว่าคันเฮาเสียสมมุติว่าเพิ่นว่าเสียเขาอยู่โตลันโตนี่เขาซื้อยูพี่แล้วเขาไปเสียอยู่ได้ง่ายไป
2: อย
1: ู
2: ่แวนคูเวอร
1: ์เวลาเขาเสียไปอยู่แวนคูเวอร์เขา transfer ไปแวนคูเวอร์ก็ได้
2: แต่เขาติดต่อใช่ไหมเขาจะฟิลโฮมอยู่พุ่นเงินมันจะส่งไปพุ่นเด้อขนวดเด้ออันนี้สำคัญอีหลีเป็นความผูกอันหนึ่งแน่นอน
1: yes
2: man very good that's right เด้อคือว่าใต้จะใช้แต่ยาบ่ว่าจะมาทรานโชอยู่แวนคูเวอร์มองอะไรนั้น we bring all any placesEven the state too, right? And Kamal or no?
0: No, Canada.
2: Only Canada, the Canada. But
1: there are me and Khan and too, I just saw you in America. I guess this is a perfect transition into maybe out of town, out of death, out of country, death insurance.
2: Overseas.
1: Or it's something, ถ้าจะว่าคนเรานี่มักไปท็อปไปเที่ยวเนาะไปคือว่าแข่งกันไปเที่ยวนี่แหละไม่ไผ่กับไผ่แบบที่บอกที่ว่าโอ้สวยงามหลายเนาะอันนี้คาเมลเพิ่นก็มีสิ่งนึงที่ว่าfuneral เพิ่นfuneral home เพิ่นได้บ่ได้กําไรนําดอกแต่ว่ามีสิ่งนึงที่ว่าเพิ่น offer ให้เนาะสําหรับอันนี้เพิ่นก็ฮ้อง death insurance out of the country เนาะ traveling insurance เนี่ยมัน cover แต่เวลาเขาสูญเสียเวลาเขาออกนอกประเทศเนาะ
2: ไปเที่ยว
1: อันนี้ก็จะให้คาเมลว่า Can you talk a little bit more about the out of country death insurance? I think it's very helpful.
0: It's a travel insurance and not necessarily you have to be out of country, right? Because what happens is when someone passes away traveling, and you'd be surprised, every month we get calls.Either people on vacation or they went on a business trip. They could have flown to British Columbia or they can be in St. John's, right, on the East Coast or something like that. But to bring somebody back to Toronto,

0: expensive, mm-hmm. right? Either it has to be on a plane or ground transport, depending on where they are. Mm-hmm. Most people, when they do travel, you know, they do travel out of the country, and very easily, just the cost to bring somebody back, and not including the funeral costs, is mm-hmm. easily in excess of $10,000 to $15,000 U.S. Mm-hmm. So when you have the travel insurance, it's zero cost to bring you back.
1: อันนี้ก็เป็น แบบ insurance annuity cover แบบ การตาย ที่ว่า บ่ได้ อยู่ บ้าน เนาะ บ่ได้ อยู่ เมือง เฮา ออก อาจจะ ออก ไป เสีย แบบ ที่ว่า not necessary you and America หรือว่า ไป ท่อง เที่ยว you and ประเทศ อื่น เนาะ you Canada ก็เป็น ก็ cover ได้ เนาะ สมมุติ เพิ่นว่า หลาย คน ที่ว่า บ่แม่น ว่า ไป เที่ยว ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานให้กันก็คือกันสิ่งนึงที่ว่าคันเฮาสูญเสียไปที่ว่าบ่ได้อยู่ใกล้ครอบครัวเวลาเฮาส่งเพิ่นว่าส่งส่งเฮากลับคืนมาหรือไปส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส่งส insulin to a cover, soil that cover.
2: Yeah. So I bought a pen. No, it's not that expensive. Ooh. I bought it with my sister.
1: There you go.
2: Yes. Can I sue later? Can I sue later? No, no, no, no, no, no. But how come it's so release no? No, how about the food? Yang. One enjoy.
1: No, but I knock knock.
2: No, but I knock
1: knock.
2: We don't even think about that. Life, yes. I'm happier.
0: Yeah. You know what it is? It's at end of day's protection, right? Because it's very stressful. Could you imagine you passed away in like Italy, right? Or any other country you think of. Nobody knows what to do. But when you have this card, they give you, you put in your wallet, it has an international phone number. All you do is you call that number and they take care of everything. They do all the documentation, booking the flights, dealing with all the local requirements. It's not the stress of the family. It's that team on the customer. They look after to get everything, to bring that person back to Toronto, for example. Because usually that's what the case is, right? Because all the family's here, right? No one's all going to one place, like Italy. Everyone's, they're going to bring that one person back here, right?
1: Yeah.
0: And that's what the purpose of that insurance is to bring them back here.
1: Yeah. Camille, when they were not on Leung and Ian, we like how since here, and and อาจจะบ่ได้คิดรอบคอบเนาะคันเฮามี protection อันตัวนี้นี่เพิ่นว่าการที่ว่าเฮาต้องได้แบบที่ว่าเว้านําประเทศอื่นภาษาอื่นหั่นมันก็หนักหนาเนาะเพราะอันคันเฮามี insulin ตัวนี้เพิ่นมีกักไข่ที่ว่ามีโทรศัพท์ number เวลาเฮาออกนอกประเทศเนาะให้เพิ่นมีทีมที่ว่า
3: 晚上10点
4: You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.